0: chung bokano crack line, chung bokano, sinish hamong no chung claitanani nangai. Podre pot borok, podre pot cock shanai. Aboy, sinibuka belle mano. Ba sinish hamong zora zora was in one chok mahi ingya, kishisa piri donka, bakishisa sok yangi donka, azora robo, chini bunikok kanamabai, chini kabe mano, bakadera mano, kabele mano. Jung just a shamung of ano, jung shamung like and can ask shamung sasanai, abu gokri, abai gokri, okay, kamalok nai, shamung to deraimano. Jinny podrepot shamung, podrepot ketching, deraimano. Amonibagi, katinyani gokri, jung, sinny shamung shun climatani. Abai guess, halsa, jung, a shamung gok, a hamung nai, a blying nai. Sinny shamung sa kamaneno, jung. Jini rang pusha aji taniwo, jini kaham unshinai. Jini borok ni lang mato abunu na shik mung jini kaham aji kase, jing kaham ke tong manai. Jini jare kwanai rong no jing kaham ke furungi tishai talang manai. Tam ni hingang ke rang pusha bai kebang mano. Borok bekha toro sahosungo samung klai togo, tai kok tasya sanang ibo. Nini kok no bui kanana ningibo. Nini kisisa hilikmung. Tongnani nango hilikmung. Rang pusha by jek kabang ma hilikmung. Rang pusha by kabang mano. Saya sugia. Hai keba kishamisha hamia. Bebak no. Kolobzago ni himahai. Rang pusha balakino. Jini lang mao balakino nango. Te rang pusha abo kaham aj kaham lamati ajimani. Rang pusha. Ngani nang. Abono Jini Nashik Muno Jung Ajiwi, Kaham Kurunke, Nok Nukung Naito, Katalangi Tarani. Nine Edi, Kabangma Borok Bangma Kostok Klai, many Bishing Tea, Haikaba, Kalayo, Basao, Kline, Kabangma Borok Success and Night of Bongo. Jung Borok no, Nine Edi, Borok Tak play away. Babs Harago, Haikwa Bani Arogoto Zora Zora. Up down payu. Azora rogotin kabaya we sine shamoronos and claitanan in ane. Business Haikavachin bani aro. Baiti shahai rokai. Baban baitanka, sente with your songs and ane. Obono sine kasha na harmon, sine kasha bokawa krak. One shukmon, obono tonga nane. Just upon untang, ang oshamung no kline. Oshamung no ang no shaimano ang no bujiwo. Oro bahike basanai, oro bahike shamung klai tanai. Abo nung simine bujo. Abone bagay nung wan sugi namani shamung no. Tangdi, klai di. Arawan no nung success ng nai, arawan nung sinimung man nai. Padike, kabang ma kokrok shalai kya. Hain hai kokdu pai tong ka nai nye no zrawo. Hello.
1: Dibo kaham buku.
0: Dibor
1: kaham bukuk, kulum ka bukuk
0: eh. Ah, balik na lam sugo no no bo. Kulum ka, shadi da.
1: Ini hak hak kam sana ni bagi singam le bukuk sini kok propi. Aw bukuk sini ang do disi tham kanya hengkai. Ang wan cuman kak nang nai kak bukrak asal ke kak rak na nang nai bukuk. Oh tham ngut sini ang kaya zaman no. No maya, ay ama hai bo wan cuman nang nai cak bukuk. ก็อีกตอนนี้ชื่ออดอราวะนึงนี่นี่กรรมตาไปจับไปอดอราก็ใช้บริษัทนั้นใช้จังค่ะที่ตั้งพันหนึ่งว่าทำงานใช้จังค่ะนั่นหนึ่งที่นี่ก็วันหนึ่งค่าเดือนทำงานยากอะไรนะก็จะบุกโคอืมอืมเจ้าสิ่งก็เป็นว่าทำงานสายนั้นนี่ค่ะก็ใช้บุกอะไรอย่างนั้นเลยจ้ะอืมก็เช่นที่นี่ก็ที่นี่ทำงานสายอืมก็จะดีที่บอกทำงานที่นี่บุกที่คนรู้มาเลยอะบุกที่จารีมาเลยยังคงค่ะก็ที่นี่บุกที่นั่นหนังค่ะนั่นจะไม่ยังสมบูรณ์จะบอกว่าปุ๊บ
0: โอ้เดี๋ยวออกร่างออกมาที่ชาติทั้งนั้นหนังหัวตาบาดาลพังกับปากพังกับหูพังกับตาอันนี้ทำเรื่องมันที่ไม่ใช่ขยันขนาดตรงมันนี่ถ้ามังบาสารีชิมายังส่งคนละบุตรที่ขยันเนาะนี่ก็บุตรทั้งบุตรที่ขยันต่อมาเดินได้ก็ยังจะบอกกี่ละบอกมาสั่งกับหังกันไปบุตรที่มันเนาะก็เป็นบุตรที่ไปบุตรมาสั่งกับบุตรมาสั่งยันนายบอกว่าเป็นนักหนังกับบุตร
1: แต่บุตรบอกว่าบุตรที่บุตรขนาดตัวละวัน
0: บลายแค่ไหนบลายแค่ไหนบลายแค่ไหนฮัมบาย

ูของกายบลายแค่ชอดแค่กอกเฉาแต่นางกุ๊กปั้นนอร์เฉาบลายหามไปอ๋อปุ๊นะจึงบุดีมาอย่างงี้ต้องขับชามงจ้าสุสาสายอย่างงี้ต้องขับรู้กายจึงจะชินายนกในรกเนาะออกระจักระรกเนาะบ้านนกในออกระรกเนาะจึงสังกังกายบ่ชาวันไทยจะบ่ชาวันไทยจะบ่ชาวันไทยจะพี่บ้าสกอกกับบ้ามันไปชิงโอบ่บ่นี่นี่บางไงช่อยบ่บ่นี่นี่บางไงไรท์อากอกเนาะเนาะนาฮารีชามงคลายนันนี่อ้าวจึงตัวจีนี่ชามงก็ตกพ่อมันอัพดาวน์ไฟนุมานุพ่อบ่ไฟอยู่เวลาเสียไฟอยู่งั้นไงอ๋อจะราวงั้นไงจึงออกระรอกนี่กอกนานานี่กอกงั้นอาบอกไอเสียฮามารีอาเชิร์บาร์ใบบักษาอาบุนี่บางไงจึงออกระรอกนี่กอกรุงนบนานานี่นางโอไอ้หนูชักชักบูจิตีวันชกตีไอ้หนูสุดรู้กันเสียชามงคลายตรงมาบ้านชิมบ่จึงกาไซมันยาซาไซมันยาโอคราโรคเนกอกบิติกอกลัมอาบุปนังโกอาบุกาชาฮามารีใบบักษาศิริบาร์ใบบักษาจึงเบบักบุขังโนนาชิกิชามุคลายนันนังโกวันสุกนันนิปนังโกเพียบะชามุงเล่นึ่งมะมะมาคลายเนนินทันินโนอาบุเบบักอาบุนิบะไงนึ่งโนโรเมนกุกนี่นี่ชามงเมนนี่นี่วันชุกมันเมนปารีเกอโอจาราวจึงรสับมุงตั้งชาขณะนี้เลยชัวนะให้นะให้ขณะตัวทอกรสับมุงอบงค่ะจีนีตาคุกรสับนักกรุงกูบินดอไปรสับจักรสับมุงขณะไลน์ไฟดีรสับมุงเนาะ